0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดำมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุฒิทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์For Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคต นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Print ก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprintไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มี ระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
1: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน สะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
7: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
7: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยา ขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามูนีนักกีฬาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัสเซรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับโซยินฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกริตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
18: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: ประส สบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
22: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
21: ะคร
22: ับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
21: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
22: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
21: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
22: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกัน ในแขนงก็สิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดเป็นหลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
21: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
22: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก
21: ็
22: อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
21: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
22: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจไปเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
21: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
22: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
21: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
22: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
21: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
22: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เล่าประเด็น
2: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่ และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
3: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็สามเขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
2: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
4: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
2: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยฉนันชิดาสังทองรายงาน
6: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
23: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริง โดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
5: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจะที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะ

0: รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี 2558ถึงเดือนมกราคมปี 2559 ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำโตอีกัวซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ ที่จะ

0: ุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได
3: ้และเป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปอันเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
2: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามี
6: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
10: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thailand.

0: ากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: Ratchatida, Rasadet Sufa, Buang Pracha, Ramhai Kruan, Nana Prakolaniyakit, Naidongjit, Thawin Huan, Thuk Rao, Sao Nai Suong, Prakku, Duang Jai Thai.
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำ

0: แสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านานทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม่
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global Economy Forging Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสรพรมารายงาน
2: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซูกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praja Sampan.
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: Sawat Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
3: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
10: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติ
11: แต่พิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: Mokci, Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโล

าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: Sawas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
5: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
6: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
4: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหาย ขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประนามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ไปพินิจมอเตอร์
5: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: ช็ครถยังอ่ะ
1: เช็คอะไรเยอะแยะ
2: แล้วเช็คทางยัง
1: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
0: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
0: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
4: เดี๋ยวเช็คเลย
5: เสร็จแล้วเต็ม
3: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

0: Sawasajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
2: World Tour Denmark Open 2026 ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
4: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68 ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค

0: า IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพุ่มมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
2: นายโรดริโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
3: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดปลูกพันธุ์เศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคม

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภริยาณตึกพักดีบรินทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
5: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
4: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
8: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
9: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้ว ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
8: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
11: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
12: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และวัตถุยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์02-653-4444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมาก ขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTok X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอแลนด์2-1เกม19-21 21-17 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโกซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม12-21 21-16 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตจนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6-3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2-4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนย์บาเช่6-0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1-0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชัยชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1-5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC Champions League Elite 3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์ Krispy Kreme เตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่17ถึง31ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริภัทรสอนการรายงาน
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
17: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้

0: การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอา

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิลหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิลหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Mochi, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
3: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
0: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
3: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
0: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
3: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
0: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
3: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: าชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานตำรวจชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
4: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
10: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

ีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณ

ุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ค่ะวัณโรคเทียมนะคะจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเหมือนกับวัณโรคแต่ว่าจะเป็นคนละกลุ่มกันซึ่งตัววัณโรคเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเชื้อมันจะอยู่ในตามสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะอยู่ในตามดินตามน้ำหรือว่าในสัตว์ก็จะมีนะคะแล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคในคนได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่เกิดในคนทั่วไปอาจจะเกิดในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วย HIV หรือว่าในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะติดต่อของวัณโรคเทียมนะคะจะไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนเหมือนในวัณโรคทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อจากการที่เรารับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปค่ะเช่นเวลาที่เราหายใจเอารับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าเวลาที่เราไปสัมผัสดินน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลค่ะจริงๆอาการของวัณโรคเทียมนะคะจะคล้ายกับวัณโรคทั่วไปมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อมันเป็นติดเชื้อที่ปอดเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการมีไข้มีไอเรื้อรังหรือว่ามีไอเป็นเลือดได้แล้วก็มีพวกอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าอาการอื่นๆเนี่ยก็สามารถพบได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าการติดเชื้อมันไปเกิดที่อวัยวะอื่นๆนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าไปติดเชื้อที่อวัยวะไหนเนาะอาการก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างแรกเราก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัยเวลาเราเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเวลาที่เราไปสัมผัสน้ำสัมผัสดินที่มันปนเปื้อนเนี่ยเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่เราควรจะทำคือมีการตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการที่ผิดปกติเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่เราจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาต

ร้านยาเป็นหน่วยบริการหนึ่งในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวันนี้ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนใบเดียวมารับบริการตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ของรัฐบาลบริการเหล่านี้ได้แก่การสร้างเสริมสุขภาพรับยาคุมกำเนิดแล้วก็ถุงยางอนามัยอีกบริการนึงก็เป็นบริ

0: การจ่ายยาเจ็บป่วยเล็กน้อย32อาการที่มาบ่อยๆนะคะที่มารับบริการบ่อยๆก็จะเป็นไข้ไอเจ็บคอแล้วก็มีอาการปวดศีรษะปวดหลังปวดท้องประจำเดือนอาการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ๆนะคะก็คืออาการเมารถเมาเรือตุ่มน้ำใสที่ริมฝีปากผิดเหานะคะอาการขยาดแล้วก็อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจากการสูบบุหรี่อาการเหงือกอักเสบหรือที่เรียกว่าปริทนค่ะ
1: มาซื้อยาที่นี่ประจำแล้วก็เภสัชแนะนำว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่นี่ถ้าได้รับยาไปแล้วก็เภสัชก็จะติดต่อถามอาการทุก3วัน
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะโทรมาติดตามอาการนะคะอาการดีขึ้นหรือยังคะ
2: ก็ดีขึ้นนะคะเสียงดีขึ้น
0: เสียงดีขึ้นยังไออยู่เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าโดยประชาชนที่อยู่รอบๆนี้นะคะส่วนมากก็จะมีสิทธิ์เนี่ยค่ะเดิมทีเนี่ยถ้าเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งไกลอ่ะเขาก็มาใช้บริการที่นี่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะร้านยาทั่วไปมาเป็นร้านยาคุณภาพนะคะแล้วก็ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยต่อไปค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร พื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: Mokci, Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
3: ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
0: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
6: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
7: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: ถุงผ้าอยู่หรอ
1: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
0: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
1: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
0: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
1: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

0: ะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
1: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
0: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
1: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้เหยาะน้ำปลาด้วย
0: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ

0: เสีย
1: ป้ายโต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

0: Sawata Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: เกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและ

0: านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศ
5: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
6: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
5: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
7: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
5: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
8: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำ ส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thailand.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: อนชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว

0: เอียว
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance Income Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสรพมารายงาน
0: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
2: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
3: ในกรจติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห
1: ้ออยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
2: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
1: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Perduman Hidup.

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Yala, gelombang FM.

0: mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์

0: Salawat Sajalah Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค17นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาท

0: เลยทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
2: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคือคลิปเรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: เอาไปห้าหม้อไม
1: ้ไม่พือเดี๋ยวก็หาย
0: เรียกรถโรงพยาบาลต้า
1: ไม่ต้องเดี๋ยวก็หาย
0: อายต๊อกบันไดพันนีไปโรงพยาบาลต้า
1: ไม่เอาไหมไม่อยากเสียเบี้ย
0: หายไทยกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลพันนีทำประกันภัยสุขภาพดีว่าไม่เพราะอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บกายอาจเกิดได้ลอดเวลาสำนักงานคอปอพอได้ปรับปรุงแบบประกันภัยสุขภาพไม่หายสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อได้หายขึ้นโดยกำหนดคำนิยามไม่ให้ครอบคลุมวิวัฒนาการทางการแพทย์ปัจจุบันกำหนดผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในออกเป็น13หมวดกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ขั้นต่ำได้ถึงอายุ69ปีกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทรับรองการต่ออายุสัญญากรณีครบรอบปีกรมธรรม์กำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนรวมจ่ายและการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยทุกคน
1: ไอ้ยะ
0: คุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลทั้งผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น
1: ๆโอเคฉันอีทำแน่นอนแต่ตอนนี้เรียกรถโรงพยาบาลให้ก่อนตา
0: บายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยประกันภัยสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านวางใจหรือสายด่วนคอปพ1186
2: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
3: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
4: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
5: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
6: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
5: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
8: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
9: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: ายพายุเข้าผ่านนี่น้ำท่วมแน่แน่อีกคนของท่านไม้นี่กลุ่ม
1: อายใจเย็นโกนให้ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองคุณ
0: เดี๋ยวตะกลัวน้ำท่วมบ้านแต่ทำประกันอัคคีภัยเนี่ยนะ
1: จ่ายแล้วครับให้ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองคุณถึงแม้ชื่อประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแต่ว่าให้ความคุ้มครองมากว่าโดยคุ้มครองพื้นท่านพกภัยลักได้เก๋ไฟไหม้ฝ่าผ้าระเบิดภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานภัยจากน้ำและยังคุ้มครองเพิ่มเติมซี่ภัยธรรมชาติได้แก่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายซ่องส่วนทั้งส่วนตัวอาคารไม่ไหวเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดคอนโดและส่วนทรัพย์สินในอาคารโม่เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการโยอาศัยของผู้เอาประกันภัย
0: ไอ้ยะครอบคลุมสุด
1: ๆแต่ก็มีทรัพย์สินที่ไม่โยในความคุ้มครองเช่นเฮิร์นทองอัญมณีหลักฐานทางการเงินวัตถุระเบิดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเพลิงอีภัยพิบัติในก็บ่ายใจด้วยการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่โยอาศัยทางนี้เบี้ยประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและสิ่งปลูกสร้างผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านวางใจหรือสายด่วนคปภ.111

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประกันภัยสุขภาพช่วยคุณได้สำนักงานคปภ.รับปรุงแบบประกันภัยสุขภาพไม่ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บคายคุ้มครองทางผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกพร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆบ่ายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยการประกันภัยสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.

อีไฟไหม้ฝ่าผ้าลมพายุน้ำท่วมประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยก็ให้ความคุ้มครองใช่ครับถึงอีชื่อประกันอัคคีภัยแต่ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและเฟอร์นิเจอร์ครอบคลุมหกภัยลักไฟไหม้ฝ่าผ้าระเบิดภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานภัยจากน้ำและซีภัยธรรมชาติลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ
1: ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
2: ร่วมสืบสาน

0: ัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
1: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นข่าวภาค19นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายไนเจล คลาร์ก รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายไนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่ง

0: มอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิทธาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
0: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปราศภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Foodภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้าน

0: การได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
2: นายเสียศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวัน

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและ พืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: ติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatnya 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรต
1: ซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
2: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

ุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

โรคไตภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิดโรคที่คนไทยป่วยโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดถึง 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้าที่สำคัญ

4. ควบคุมความดันโลหิตปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 5. ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายหากไตผิดปกติจะนำไปสู่โรคไตที่ส่งผลให้เนื้อไตเสียหายและตายทำให้ไตทำงานผิดปกตินั่นเองโรคไตแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างฉับพลันระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนมักเกิดจากการขาดน้ำหรือขาดเลือดไปเลี้ยงไตการติดเชื้อการใช้ยาสมุนไพรการกินอาหารเสริมบางชนิดและการใช้ยาบางชนิดไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องระยะเวลามากกว่า3เดือนและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มักเกิดจากโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคถุงน้ำในไตสังเกตอาการแบบไหนเสี่ยงโรคไตโรคไตมักจะไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกจะแสดงอาการต่างๆให้เห็นตอนที่เป็นมากแล้วจึงสังเกตได้เช่นปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออกเลยบวมที่เท้าข้อเท้าและขาบวมที่ใบหน้าและรอบดวงตากดบุ๋มความดันโลหิตสูงรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานอนไม่หลับคลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิวหนังแห้งและคันตามตัว5วิธีป้องกันและดูแลไต 1. ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วต่อวัน 2. ไม่ซื้อยารับประทานเอง 3. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี1ครั้งต่อปี 5. งดสูบบุหรี่

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: สวทยาลา Radio Info Under
4: Di sini stesen radio สวทwilayah Jala Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสการให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนัง
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดา

0: นั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าววินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานควีนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทธุริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
3: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิด

0: เผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10 อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10 อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
2: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกศรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1 เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1 เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1 เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตัวถัดไปรับได้1 คนต่อ 1 สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9 ถึง 31 ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5 สาขาได้แก่สาขา9 สะพานใหม่สาขา19 บางกะปิสาขา30 ร่มเกล้าสาขา45 ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46 ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพอดอ6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวด นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพอดอ6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5: นายพุฒิพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมสักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพงศ์มารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไป การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และ2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
12: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
13: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำ

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ต
1: อันดาสดังมันดังาสวทจาลาเรดิโอ FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: กแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai kwam santi suk, kwam jamren, kwam berkat, kwam preser, kwam suk, so sir saru kho kai suk, senang linang, senang line. Jong mi dae tan phu phang ki khao rop rap tuk tan. Happy, happy, happy. Rekod dan mak tis kia. Jupong yo pas tiap malay. Pup ka yo pa o bo joy ala. Suk kue na krap. Kelanit, kelanit, kelanit, siki, siki, semalai. Siki siki semalai, kelanit kelanit kelanit. Kini dah mah kam kenton way, poplai nak popla, po ike, popla, po ike, bo bay mai, bo dong kayu. Kok kay kok, ala o bahasa Thai na, o kam kenton ben bahasa Thai, pula pujananukrom, kong mahayalai, songkan karin, ya pajit ane. Amai komus ho mo tani mo patani นะ ครับ มีภาษามลายูไทยไทยมลายูนะครับคืนนี้มาแล้วนี่คําขึ้นต้นปอปลาปอปลาปอปลาปออีแก่ปออีแก่คืนก่อนก็เรียนแล้วคําว่าปลาปลาก็อีกันอีกันภาษากลางอีกันถ้าภาษาบ้านเราPasal kapok-kapok ke ike, ikan ike, makan make, kin makan make, make, jalan jale, gijale gijale, petiok gijale, misak du mi ragap sedut sedut dua jale, tak jale ni ketiok ni.ถ้ายาแลก็คือเดินไปเดินกิจาแลกิจาแลเช้าเช้ากิจาแลกิจาแลไปเที่ยวไปเดินปลาอีกัดเอาปลากระบอกแกงส้มอร่อยว่าแกงส้มกุลามาแซ่เด้แกงส้มกุลามาแซ่แกงส้มปลากระบอกIke lana. Tak pasal kelam bahasa Malaysia tu deh. Ya tak ike lana. Ikan, oh ike belano. Ike belano. Pelaka bawa ike belano. Kengsom arot. Wak kengsom. Sedap. Pelaka ben. Ikan, ike pari.Ike pari ni ping yang dia macam ni kap. Ike pari. Pelakrak ben. Ping. Leko tam nam cim. Aroy. Baka ping. Pange. Ping ni pange. Nah, pelakrak ben. Ike pari. Pelakrak pong. Ini raka peng noy. Masiki. Pelakrak pong. Ike khisi leh.Ike krisi, pelakap pong, ike krisi. Ini pasal du pojananukrum kong Dr. Muhammad Abdul Qadir นะครับ pasal kelang, pasal kelang คืนนี้เอาpojananukrum kong Dr. Almarhum Dr. Muhammad Abdul Qadir pelakap pong, ikan krisi. Pelakap pong dam, ikan kila. Pelakak pong dam ni ike kila. Ikan kila. Ini suai-suai. Pelak lai kap. Pelakat. Anak. Dan ini kian wa. Anak ikan. Pasal Malayu anak ikan. Rumah kita anak kering. Pelakat anak kering. Anak kering. Tak pasal Malayu ke. Anak ikan.Pelakulau, ikan kurau. Ikan kurau, nah, bahasa Malay. Nah, อีแกสนาสนางิงอีแกสนางิงอีแกสนางิงปลากุลาวอีแกสนางิงหรือว่าอีกันกุราวอันนี้ภาษามาเลยปลาเค็มอีแกมาสิงปลาเค็มมีที่ไหนครับขึ้นบนบกแล้วเราใส่เกลือนายตาดากาดเนาะบวกกับเกลือกลายเป็นปลาเค็มแกมาใส่กินอร่อยเหมือนกันปลาเค็มปลาอะไรอีกปลาฉลามอีแกยูปลาฉลามอีแกยูนี่กัดคนกัดคนในประเทศอะไรฮะลงไปอาบน้ำฉลามมากัดกินมากัดกินอีเกมาแกมาแกมาเจ้าแกกินคนเอาปลาช่อนนี่แกอีแกปลาอีแกถ้าภาษากลางอีแกรวนอีแกแหวมองอีแกแหวปลาช่อนเป็นยาครับคนสมัยโบราณว่าปลาช่อนเป็นยามาแกเด้อจะอุบัติปลาตะเพียนอีกาลปันอีกาลปันปลาทองอีแกอมัสอันนี้เลี้ยงไปดูเล่นครับเอาครับได้นะวันนี้เรื่องปลาเล็กๆน้อยๆมีคนมาใกล้ๆก็ต้องหลีกทางให้นะครับต่อไปเอาปอปลาอีกนะครับอีแกนิดนึงเอาอีแกไม่ต้องเยอะอีแกเดี๋ยวจำไม่ได้หมดปลิงปลิงปลิงปลิงปลิงปลิงลิโตปลิงลินโตลิโตลิโตลิโตมีนะครับที่สามแยกบ้านเนียงเข้าไปข้างในนะมีกำปงกูเบลิโตกำปงกูเบลิโตประวัติว่าชาวบ้านขึ้นไปกรีดยางก็เจอปลิงเผือกปลิงสีขาวปลิงสีขาวพอกลับลงมาก็ตั้งหมู่บ้านก็กำปงกุบังลิตะกำปงกุบังลิตะต่อไปนะครับคำว่าปลีปลีนี่จันตงปลีปลีปลีจันตงปลีจันตงจันตุพิเศษมีประโยชน์อะเดเปดะคนคลอดโอเคเบื่อเนาะบารุใหม่ๆนะครับกินจันตงพิเศษจันตงพิเศษต้มจันตงพิเศษกินนะครับทำให้มีน้ำนมไอซูซูต่อไปนะครับปลื้มใจนะครับสุขติปลื้มใจถ้าภาษากลางสามารถเรียกว่าสุขจินตสุขจิตตปลื้มใจปลื้มใจต่อไปนะครับปลุกนี่มังกระเกาะเขานอนหลับอยู่นะครับปลุกให้กินอะไรครับตีสี่ปลุกให้กินซาฮอร์มาแก้ชาวนอปอสซอพรุ่งนี้จะปอสซอคืนนี้ต้องปลุกเขาปลุกกระมังกระกันปลุกใจมึงบังเกะกันสมัครปลุกใจขอให้มีกำลังใจปลุกใจสมัครมึงบังเกะกันสมัครปลุกนี่ตันนี่ช่วงนี้ฝนตกอุ่ยแย่ปลูกอะไรได้ครับเยี่ยวแย่ช่วงฝนตกปลูกต้นไม้ตาแน่พองกายอยู่ขึ้นเร็วไหนว่างะขึ้นเร็วปลูกถ้าปลูกบ้านมันดีรีการุมะมันดีรีการุมะปลูกบ้านมันดีรีการุมะปลูกฝังอันนี้มาไม้กันปลูกฝีจอแหละจุนติกนะครับคืนนี้มีคำภาษากลางหลายคำนะครับสำหรับคืนนี้เต terima kasih ไปมีนะทุกๆคนขอขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามรายการภาษาของเรากับอายพาอบจยะลานะครับติมอกาเซขอบคุณครับติมอกาเซขอบคุณครับ

0: Sawata Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
4: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารุณะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุสี่ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปเพื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสันทพรมมารายงาน
3: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
6: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถ

0: ได้รับอนุญาตผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: Kawasan Jalan Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: 31 ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
4: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึงเติบและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเสื้อมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและผู้ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกขอจอวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาจิตปาโลรายงาน
3: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
5: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่ลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นารุมนอุดมพรรายงาน
3: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
6: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชน

0: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: เห็นเป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ดอนธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
1: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครรวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
2: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนนายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
0: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมข่านโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยิตพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
6: Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

sa mga sisi at rakir ho rang siya nga Music Plus na pimna kita mga hubong pulo de jago-jago witi kanaksa ho rok hai de pimna de batu kita kena jago lagu mano de pia kita jadi nyakit capok ni pimna de nyakit capok ni jadi nyakit ho tak ada hubak de pimna de batu yo pubak doi trong dan dengar apa demi semua gitu dah patu bomo ni yo no wi hubak wi kita tu klik make dah ya lut akan gapote ya lut kai dah hubak para dah patu hubak semidong hubak batuk dah ho adi okey ho jadi nyakit ni dan yo kena aku gapo tak tubit daripada luar moh deh tugi di tempat orang ramai-ramai dia pi kita ada demeh lepas tu pun ho nak hai ko tubuh kita tu capurnya batuk deh bersing kita pun kena jaga deh jangan do gi pai apa nama แพร่ไปสู่ผู้อื่นแต่มีโนไอเนสปาลาเปงลาแต่ประตูมาเกบาเกหัวอัดดอเปดดอแต่มาเกวากายุอัดดอเปดดอมาเกลบโลบโบแต่อีกละแต่บาเกมาเกเนหัวเปดดอทุกแต่ประตูกิจกนอบริหารวีบานโยแต่พักผ่อนให้เพียงพอยูนอวีทุกประเด็นกิจตัวนอต่อสู้แต่ดึงาเชื้อไวรัสจะดีให้งอแต่เป็นหนักแต่คิดต่อไม่ได้งอจ้าก็โหนจากโกแต่ยังประตามนิ่งดุจ้าปะโดโอเคหกจะดีนะเกจับโปแต่อุตุกับโปอุตุตัดกับโปตัดจากเกแต่เป็นหนักแต่ยังกระดวนี่วิกต่อบาสุตังเงบลงนอมาเกแต่มาเกนัสิหนักเกกับโปกับโปตุกิตพนอบาสุตังเงดูลูแล้วตัววิจุจีนะแล้วตัวยังกติกานี่ตัวเบงนะออกกำลังกายวีร่างกายกิตโตตุอัดภูมิคุ้มกันและยังกะปะพักผ่อนให้เพียงพอแดมเรหะนะตัวเรหะวีจุโกแล้วตัวมินูไอแดมินูไอวีเพียงพอดึงงาความต้องการหกร่างกายกิตโตแดมาแกลับเนสปาลาเป็นลาซาฮีแดยังกะเนี่ยนี่วีบุดอเลือได้เป็นหนักได้จะเจาะวัคซีนยากโรคหวัดโอเข็มแรกตอนอายุ9เดือนเข็มที่2ตอนอายุ2ขวบได้2ขวบครึ่งตัวนะตัวประตูยังกระตุ้นโจนี่บุดอบสาสกิได้อัตโตเอาไปถั่วได้โหตัดดอกภูมิคุ้มกันโอ้ยังกิจจับเบาโยบุเลได้กี่ประจบวัคซีนได้2กาลีย่อ2กาลีนี่ย่อขนองกับป้อขนองสเงียสกิได้สเงียดูปลาเปรีได้เป็นได้ประตูยังกลาเปนี่กาลูพี่ย่อเอาเหยาะดีนะเกจับป้อนี่กี่ต่อขนองดูดูมอยังไงดูตูเบกิมาโนได้ซาปาแห่งโง่กาลูอัดดอจับไปมาโนกับป้อได้ตุเบกกลัวงมอนี่kita kena bakar topeng kesehatan untuk apa untuk jaga kita tu no pressure bi kodemo dan pernah dan ni semua sapa pada peminat dan jaga-jaga nyakit capok rok hat dah oh wi peminat tahu dan lepas tu tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah sila salah kapo karabun minta maaf peminat semua hodok dengar dan lepas tu klik mari dengar sok mo nak male dale buku 11 sapa buku 12 male tesen radio 95 MHz bahasa Melayu tepat teh 24 je atau sawato jalah dan karabun minta hono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: 101.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
3: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: วันจันทร์สีส้มอังคารสีแดงพุธสีส้มพฤหัสสีแดงศุกร์สีส้ม
1: ส้มเริ่มส่งผลต่อสุขภาพแดงมีผลต่อสุขภาพปอดเราไม่ปลอดภัยแล้วหายใจ1วันเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่4มวนเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอด 1.4 เท่างดเผางดจุดธูปหมั่นเช็คสภาพรถเพื่อลดควันและไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นที Air4 Thai แอปพลิ

ควันรถการก่อสร้างการเผาป่าเผาขยะหรือแม้แต่การจุดธูปสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยการเลี่ยงฝุ่นใส่หน้ากากเมื่อต้องออกนอกบ้านช่วยกันลดมลพิษด้วยการหยุดเผาลดควันดำและปลูกต้นไม้ช่วยดักฝุ่นหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์กลุ่มเสี่ยงประเมินอาการและปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษออนไลน์

0: เสียใต้โต๊ะ
1: สวย
0: สินน้ำใจ
1: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
0: ค่าหัวคิว
1: เงินผ่อน
0: ค่ารับรองและของขวัญ
1: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
0: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์
1: เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
2: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรต
1: ซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
2: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 583

0: สนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: วิสัยทัศน์กรมศุลกากรองค์กรศุลกากรชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
5: นาฬิกา9นาทีอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ผมวรรณกิจตันติฉันทวงศ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับคุณนิติโรจน์เกิดบุญพันุวัฒน์สวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณวรรณกิจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: เมื่อวานนี้ผมมีความรู้สึกแปลกๆนะครับตอนเย็นอยู่ระหว่างการประชุมเนี่ยเอ๊ะท้องฟ้าทำไมมันมืดเร็วผิดปกติ
6: ครับ
5: เพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยมันต้องประมาณสัก6โมงครึ่งเกือบทุ่มหนึ่งเริ่มจะมืดโอ้เมื่อวานนี้ออกมา6โมงมืดตื้อเลย
6: ครับ
5: เออตกใจมากเกิดอะไรขึ้นหรือเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว
6: มันเป็นสัญญาณแบบนั้นนะถ้าคนเฒ่าคนแก่หรือไม่ต้องคนเฒ่าคนแก่ก็ได้นะจะรู้ว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวรรณกิจบอกเมื่อวานผมก็สังเกตมาหลายวันแล้วนะว่ามันค่อนข้างมืดเร็วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะฝนฟ้าฝนหรือเปล่า อะไรอย่างนี้นะฮะ
5: แล้วเมื่อวานก็ฝนตกหนักด้วยนี
6: ่โอ้หนักมาก
5: แถวบ้านผมหลักสีดอนเมืองก็ฝนตกหนักทีเดียวนะครับตอนช่วงวันสักบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นตอนแรกกะว่าจะออกไปซื้อของเลยไม่ไปละ
6: ไปไม่ได้เลยใช่ไหม
5: ไปไม่ได้นะครับ เดินทางติดๆขัดๆก็ไม่สะดวกแล้วก็กลัวอะไรรู้ไหมกลัวน้ำจะท่วม
6: นั่นแหละฮะ
5: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าฝนตกแบบมืดฟ้ามัวดินแบบเนี้ยโอกาสที่จะน้ำท่วมเนี่ยแถวบริเวณบ้านผมเนี่ยเป็นไปได้สูงก็เลยเอ๊ะตกลงยังไงนี่พอผมก็กดว่าฝนหยุดตกดูทิศทางแล้วอ๋อยังไม่ท่วม
6: ครับ
5: ก็เดินทางออกไปทำธุระนะครับก็คงจะต้องตรวจสอบกันแบบนี้นะครับเพราะว่ายังคงมีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่พี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราแม้ว่าน้ำจะเริ่มลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังลงไม่มากใช่ไหมคุณธีโรจน
6: ์ใช่ครับ
5: เห็นบอกมีปลาตายลอยเป็นเบื่อเลยเหรอ
6: โอ้โหจากดูจากภาพเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเนี่ยนะฮะที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับจากการที่น้ำเนี่ยมันปนคราบน้ำมันแบบนี้นะครับก็ชื่อว่าจะมาจากโรงงานเก็บกากขยะอุตสาหกรรมสารเคมีที่รั่วไหลนะครับทำให้ลงไปสู่แม่น้ำปราจีนบุรีโอ้โหดูจากภาพนี่มันเยอะมากจริงๆนะครับที่ปลาเนี่ยตายกันเกลื่อนเลยแล้วก็จะมีภาพของเจ้าหน้าที่โอ้อันนี้คือเห็นชัดเจนนะว่าเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาตักขึ้นไปบนรถบรรทุกถึงแม้จะไม่รถบรรทุกขนาดใหญ่นะ ขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยแล้วก็พูนๆขนาดนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหตายกันจะหมดแม่น้ำหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเท่าที่เห็นเนี่ยนะคือสีเนี่ยมันออกสีดำๆเลยแหละไม่รู้ว่าเป็นจากมุมที่เขาถ่ายลงไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามองแบบเนี้ยไม่ได้อ้างอิงอะไรเลยนะมองจากหลักฐานที่เห็นนี่คือน้ำแบบออกสีดำเลยนะฮะน่าจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างสกปรกเลยทีเดียวแล้วน่าจะไม่ค่อยมีออกซิเจนนะฮะทำให้ปลาเนี่ยตายเกลื่อนเลยครับ
5: คงมีสารเคมีอันตรายปะปนนะครับสัตว์น้ำที่มันเคยอาศัยอยู่มันไม่สามารถอยู่ได้ก็เสียชีวิตไป
6: ครับ
5: โอ้โหทีนี้ต้องทำบุญกุศลแผ่เมตตานับล้านตัวเลยนะจากนี้โอ้ตายเยอะมากนะครับก็คงจะต้องตรวจสอบแล้วระวังเจ้าของเรื่องนี้

0: ก็คือกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ต้องเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลนะฮะ
0: กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีโรงงานไหนเขาไปปล่อยสารเคมีนะครับลงไปในน้ำหรือว่าหลุมไหนที่มันฝังกบแล้วเนี่ยมันฟ้องขึ้นมาตอนน้ำท่วมเนี่ยนะครับเนื่องจากน้ำมันท่วมไปมิดหลุมฝังกบนะครับสารเคมีมันก็ลอยขึ้นมาก็แสดงว่าไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคุณนิติโรธ
1: ใช่ฮะ
0: ก็คงจะต้องดูนะครับว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คงจะต้องมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งกันครั้งใหญ่แล้วก็วันนี้ก็มีไฮไลท์ใช่ไหมคุณนิติโรธ
1: ครับ
0: ลงใครมาเนี่ย
1: เควินวอตนะฮะ
0: ชัวร์ป่ะ
1: ประธานเฟดค่อนข้างชัวร์แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาเนี่ย
0: ไม่ได้มานะ
1: เออเพราะว่าเห็นบอกว่าติดภารกิจอะไรแต่ว่าผมเนี่ยก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองนะครับว่าเควินบอสเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยด้วยนะครับจากการประชุมข่าวในกองเมื่อวานนี้แหละก็เลยรู้ว่าเขามาแล้วก็เห็นวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะเขาบอกว่าเควินบอสเนี่ยจะขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับคริสตาลีน่ากอเกียว่าซึ่งเป็นผู้นำ IMF นะครับในบนเวทีวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการพูดแต่ละอย่างหรือว่าการส่งสัญญาณของเควินบอสเนี่ยมันจะสำคัญมากทีเดียวนะต่อการประชุมเฟดที่จะมีขึ้น 27-28 ตุลาคมนี้นะฮะว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็คือบางทีเราก็อิงกับทางการปรับดอกเบี้ยขึ้นลงของเฟดอยู่แล้วนะฮะ
0: บ้
1: านเราเองนะเพราะฉะนั้นการพูดของเควินบอสวันนี้จะสำคัญมากแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประชุม IMF World Bank วันนี้เลยครับ
0: ก็จะมีการขึ้นเป็นลักษณะของการสนทนาระหว่างนายเควินวอชกับนางคริสติน่ากอเกียว่านะครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองจะพูดคุยกันบนเวทีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทิศทางนโยบายของเฟด
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักการเงินทั่วโลกแล้วก็วันที่16ถือว่ามีความสำคัญนะครับเนื่องจากวันที่17ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับ
1: ครับ
0: เป็นวันที่เฟดจะเริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินก่อนที่เฟดจะมีการประชุมกันในวันที่27ถึงวันที่28ตุลาคมก็เท่ากับว่าจะเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องจับตาดูนะครับหลังจากที่เงินเฟ้อของอเมริกาประกาศออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
1: ใช่ครับ
0: 3.7% นะครับอันนี้เป็นเงินเฟ้อที่รวมหมดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับหมดอาหารแล้วก็พลังงานนะครับก็คงจะเป็นประเด็นไฮไลท์ที่จะต้องติดตามกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของประเด็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีอะไรน่าสนใจบ้างคุณนิติโรจน
1: ์ก็มีประเด็นนะครับของคุณไอเดียนะที่เป็นประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ตลอดยาวนานจนถึงวันศุกร์เลยนะเรื่องของการที่แฟนของเธอเนี่ยทำธุรกิจอะไรหรือว่ามีเงินไม่ตรงกับที่แจ้งทางทรัพย์สินนี่นะฮะก็เรียกว่าอาจจะส่งผลต่อการยุบพรรคเลยหรือเปล่าเพราะว่ามีการบริจาคเงินเข้าพักด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะเพราะว่ามันมีผลกับทางประเด็นการเมืองด้วยนะถ้าเกิดถึงขั้นนั้นจริงๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในการเมืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันเยอะพอสมควรนะเมื่อกี้ก็พูดคุยกับคุณวรรณกิจนะเรื่องของการแข่งขันโกคาสที่ล่าสุดนี่นะก็ทางก็เลยนะรยศท.ก็ตัดสินออกมาล่าสุดนะว่ารถที่น้องพายุนะครับใช้เข้าแข่งขันเนี่ยผิดสเปคจากรุ่นที่เข้าแข่งขันนั่นเองนะแต่ไม่รู้ว่าการตัดสินหลังจากนี้ทางรยศท.ก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนที่เขาไปตัดสินเรื่องนี้นะปล่อยเป็นหน้าที่ของทางกรรมการผู้จัดการแข่งขันไปตัดสินแต่เราเองเขามีหน้าที่ตรวจสอบอย่างเดียว
0: รยศท.มันมีหน้าที่ทำอะไรอ่ะ
1: ตรวจสอบรถอย่างเดียวฮะ
0: จริงป่ะมีหน้าที่ตรวจสอบรถด้วย
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนจัดการแข่งขันครั้งนี้เพราะฉะนั้นคุณให้มาตรวจสอบ
0: นึกว่าเป็นสมาคมรถยนต์หรูหราหรือรถยนต์โบราณนะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเขาด้วยเหรอ
1: ฮะไม่รู้ทำไมเรื่องถึงไปถึงตรงนี้ได
0: ้เอาไปดูแล้วกันใครอยู่ข้างหลังมันไม่ยากหรอกของพวกนี้นะครับมันกลุ่มพวกลูกหลานคนร่ำคนรวยลูกไฮโซเขามีพฤติกรรมชอบแข่งรถชอบสะสมรถแล้วก็แข่งรถกันนะครับผมก็ ไม่อยากลงไปลึกนะลงลึกแล้วเดี๋ยวจะเอ๊ะใครกันนะครับแม่งที่เราไม่อยากบอกก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้มันเป็นประเด็นใช่ไหมคุณนิติโรจน์
1: ใช่ฮะคนพูดถึงเยอะนะฮะเราก็ฟังไปก็ตามข่าวไปเรื่อยๆนะไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่าก็ต้องติดตามเราจะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงประมาณนั้นเองนะฮะ
0: แล้วก็มีประธานาธิบดีสวิส
1: ครับ
0: เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึงวันที่17
1: ครับ
0: ตุลาคมนะครับ
1: ประเทศไทยแขกเยอะนะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพนะครับในการเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีของสวิส
1: ครับ
0: แล้วก็เดินตรวจแถวกองเกียรติยศด้วยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็ให้เกียรติเต็มที่เลยนะครับก็คงจะต้องมีแขกบ้านแขกเมืองมาวันนี้ช่วงนี้หลากหลายทีเดียวแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะ
1: วันหยุดพิเศษ
0: วันหยุดพิเศษของคนกทม
1: ครับ
0: แต่หน่วยให้บริการของราชการนี่เขายังทำงานอยู่นะผมได้ยินมาอย่างนั้นคือมันจะมีหน่วยราชการที่จะต้องพบปะเจอประชาชน
1: ครับ
0: อันนี้ต้องทำงานแต่ถ้าเกิดหน่วยไหนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของพบปะประชาชนก็หยุดไป
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วก็ IMF จะประชุมสุดท้ายคือวันที่18ตุลาคม
1: วันอาทิตย์นะฮะ
0: วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าคืนสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะครับเราก็จะมารายงานท่านผู้ฟังวันจันทร์ที่19วันนี้หวยออกด้วย
1: ใช่ฮะ แต่ว่าวันนี้แบงค์ปิดนะวันนี้แบงค์หยุดทำการนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็จะปิดทำการไปด้วยนะฮะ
0: ก็ลุ้นหวยกันนะครับแบงค์ปิดก็มาลุ้นหวยกันว่าจะมีอะไรบ้างเรื่องของสภาพอากาศนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มืดเร็วผมว่าเข้าใจว่าไม่เกินปลายเดือนเนี้ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คงจะต้องประกาศว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะว่าจะเป็นเดือนที่มีฝนตกเยอะนะครับหลังจากนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนนะครับพัดปกคลุมลงมาทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นขึ้นแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีพายุจากฝั่งทะเลจีนใต้นะไม่มีไหม
1: ไม่ค่อยเห็น
0: ไม่ค่อยเห็นปกติเนี่ยจะมีฝนที่ตกจากทะเลจีนใต้เนี่ยพัดขึ้นทางเวียดนามมาสปปลาวแล้วก็เข้าถึงประเทศไทยเนี่ยอยู่บ้างนะ
1: ครับ
0: รอบนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจเช็คดูดิว่าน้ำเนี่ยจะมีเต็มเขื่อนไหมเพราะว่าฝนที่ตกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยจะเป็นฝนที่ลงสู่เขื่อนโดยตรง
1: ครับ
0: ถ้าตกที่ภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่มีเขื่อนรองรับก็มีเฉพาะที่เมืองกาญใช่ไหม
1: ครับ
0: เขื่อนวชิราลงกรณ์ใช่ไหมเขื่อนนี้ก็รับน้ำเต็มเขื่อนเห็นบอกปล่อยน้ำออกมาเยอะเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เอลนีโญหรือซูเปอร์เอลนีโญนะ
1: ครับ
0: อย่างรุนแรงถ้าฝนตกน้อยนี่ปีหน้านี่ก็คงจะแรงน่าดูนะครับส่วนเรื่องของฝนในช่วงวันนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้ากทม.แล้วก็ปริมณฑลนะครับเขาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งตอนเช้าๆอุณหภูมิลดต่ำเหลือประมาณ26องศาเมื่อสักครู่ขับรถออกจากบ้านนี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ27นะ
1: ครับ
0: ลงไปเยอะเลยภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับแถวบริเวณจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าลดลงนะครับเหลือเพียงร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับส่วนมากแถวบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาขณะที่ภาคกลางนะครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแถวบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งก็ไล่ไปนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่านั้นส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมีฝนพอๆกันครับร้อยละ60ของพื้นที่ในทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่านี้ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็คือการรายงานสภาพอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนเรื่องของประเด็นข่าวเชิญคุณนิติโรจน์ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่หนังสือพิมพ์ Daily News เป็นฉบับแรกนะครับหนังสือพิมพ์ Daily News ครับก็มีประเด็นบอกว่าพระเมรุมาตรนะครับพระพันปีหลวง คืบหน้านะครับ 90% เสร็จตุลาคมนี้ครับจัดงานพิธียกฉัตรพฤศจิกายนสมโภชสามวันนะครับทางกรมศิลป์ก็เผยพระเมรุมาตรนะครับคืบหน้ากว่า 90% เหลือเก็บรายละเอียดค่าสิ้นเดือนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมจัดพิธียกฉัตรพฤศจิกายนนี้ครับส่วนประเด็นข่าวนะครับอื่นๆก็จะมีประเด็นที่เราคุยกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะฮะจับตาไฮไลท์ใหญ่วันนี้ครับถก191ผู้นำการเงินโลกระทึกครับประธานเฟดแถลงเขาบอกว่ามีสะเทือนเนเน่โชว์ลีลางานเลี้ยงต้อนรับนะครับคุณอนุทินครับก็จะนำทีมนะครับเข้าร่วมประชุมผู้นำการเงินนะครับ191ชาติทั่วโลกครับท่ามกลางมีม็อบนะปักหลักค้างคืนอยู่หน้าศูนย์สิริกิติ์นะครับวงการตลาดหุ้นทองสินทรัพย์ดิจิตอลลุ้นระทึกครับก็เพราะว่าเควินวอตนี่แหละครับจะขึ้นเวทีการส่งสัญญาณการพูดของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปหมดนะถึงทิศทางตลาดการเงินตลาดอื่นๆเรื่องของการลงทุนในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับเวทีนี้แล้วก็จะมีนะครับประเด็นบอกว่าไอเดียบริจาคนะครับส่อยุบพรรคขัดกฎหมายโทษแรงนะครับสิริโชคฟัดไม่เลิกส.ส.ภูมิใจไทยโผโต้วุ่นด็อกเตอร์เชนยันอนุทินชวนทำงานยาวไปนะครับคุณสิริโชคถามนะครับไอเดียบริจาคเงินเข้าพรรคเป็นเงินที่ถูกต้องตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่ขู่ถ้าหากเป็นเงินไม่สะอาดเนี่ยระวังโทษถึงยุบพรรคนะครับย้ำเรื่องรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินนะครับต้องอธิบายให้ได้ความมั่งคั่งเนี่ยมาจากไหนนะครับแล้วก็จะมีประเด็นบอกว่าทลายเซฟเฮาส์นะครับรวบ2บิ๊กเอเย่นค้ายามดน้ำใสโจ้ขนมหวานนะครับยึดไอ้มโหฬารครับ301กิโลฮะเฮโรอีนอีกกว่า700นะครับ70กิโลกรัมแล้วก็มียาอีมียาเคนะครับบิ๊กรานสั่งปราบใหญ่เลยครับเป็นการขยายผลนะครับอายัดทรัพย์อีกนะฮะก็บุกทลายเซฟเฮาส์ครับรวบ2เอเย่นใหญ่ครับมดน้ำใสซาโจ้ขนมหวานนะครับก็ยึดยาเสพติดได้ล็อตใหญ่อย่างที่บอกเอาไว้นะครับเค้นสอบนะฮะก็รับสารภาพกระจายของซุกตามบ้านหรูต่างๆนะครับแล้วก็จะมีครับปภ.ป้องกันภัยนะครับโอนไวนะฮะแล้วนะครับ 3.03 พันล้านครับครอบคลุม42จังหวัด 3.9 แสนครัวเรือนพระราชทานของบรรเทาทุกท่วมนะครับก็โปรดเกล้านะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานครับมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทราทางปภ.ก็เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จนะฮะ 3.03 พันล้านบาทก็ครอบคลุมครับ42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนนะครับวันนี้ก็รอโอนเพิ่มอีก 149,000 กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็อุทกภัยเนี่ยกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ำเนี่ยกว่า 18,000 รายเลยทีเดียวส่วนภาพข่าวประกอบนะครับก็จะมีภาพนี้นะครับเป็นภาพของการมาเยือนประเทศไทยนะครับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับนะครับนายกีปาเมินเล็งนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสถาพันธ์นะครับสมาพันธนรัฐสวิตนะฮะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอย่างสมเกียรติครับระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้นะครับมาในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับพร้อมกับนำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับในรอบ22ปีแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับส่วนอีกภาพข่าวนึงนะฮะเป็นภาพนี้แหละครับเป็นซากปลาเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่นะครับเก็บซากปลาที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าในคลองตำบลคลองหนึ่งตำบลคลองหลวงอำเภอนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังระดับน้ำนะครับท่วมขังเนี่ยเริ่มลดลงแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ถ่ายเทไปไหนนะครับทำให้ฝูงปลานะครับขาดออกซิเจนไม่ไหวครับลอยตายเกลื่อนเลยครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งนะครับที่ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวเขารายงานส่วนหน้าเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับ น่าจะอยู่ในเซสชันแรกนะเพราะว่าเซสชันไม่มีนะครับขออนุญาตนะฮะดึงเซสชันแรกกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมาอยู่ในหน้าสุดหน้าหลังนี้นะครับหน้า7นะครับก็จะมีประเด็นหมกเองนิติแก้ภาษีซ้อนนะครับทุนเทาแล้วก็รัฐบาลครับแจง3จุดแข็งประเทศทุนสำรองลงทุนแล้วก็ฐานผลิตครับแล้วก็จะมีบอกว่าชี้เลิกหวานนะครับงบอุ้มพลังงานจี้ไทยปกป้องคนไม่ใช่ราคานะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เดลินิวนำเสนอทั้งหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าเศรษฐกิจนะครับส่วนฉบับต่อมาครับเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับของเขาก็ขึ้นประเด็นนะครับบอกว่ากอนโวนะครับประชาธิปัตย์มีหมัดเด็ดใช้น็อกรัฐบาลคาเวทีซักฟอกค้านนะครับรวบรัฐอภิปราย3วันจำกัดตรวจสอบขัดรัฐธรรมนูญการดีอัดยับโง่ห่วยเลวสิริโชคขุดนะครับไอเดียโยงภูมิใจไทยจ่อเสียงโทษถึงยุบพรรคเลยนะครับก็โหมโรงครับศึกซักฟอกกอนลั่นประชาธิปัตย์มีทีเด็ดได้ฟังมีอึ้งสาธิตค้ารบาลเนี่ยรวบรัฐตีกรอบอภิปราย3วันยกมารยาทไม่ควรยุ่งเป็นยติฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ม็อบเวอร์แบงค์ครับปักหลักนอนค้างนายกรับประธานาธิบดีของสวิตนะครับเจรจา4ความร่วมมือครับแล้วก็จะมีสเปคเครื่องยนต์เนี่ยมารายงานอยู่ที่หน้า1นะฮะทำผิดกติการยศทแถลงสรุปครับรถโกคาร์ทน้องพายุนะฮะรยศทครับก็แถลงดราม่าโกคาร์ทเยาวชนระบุผลตรวจสอบนะครับพบเครื่องยนต์นะฮะลูกนางเอกซุปตานะครับไม่ตรงตามสเปคครับแล้วก็มีบอกว่าน้ำปนสารพิษปลาตายลอยเกลื่อนนะครับกลิ่นเน่าโชยหลายจังหวัดอ่วมท่วมต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่าบุกเซฟเฮาส์แก๊งยานรกจับนักค้า2รายนะครับขนไอซ์300กิโลยาบ้าอีก 3.5 แสนนะครับแล้วก็ประเด็นนี้บอกว่าแห่โร่แจ้งจับนะครับหนุ่มสาวเชิดแบรนด์เนมครับก็จะมีภาพนะครับมาดูกันว่ามีภาพอะไรบ้างนะครับภาพนี้เป็นภาพของม็อบประท้วง IMF ครับตำรวจเข้าผลักดันกลุ่มม็อบต่อต้านการประชุม IMF นะครับที่มาชุมนุมเดินขบวนประท้วงอยู่ที่4แยกพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับขณะผู้ชุมนุมกำลังขึ้นสะพานลอยนะครับในบริเวณดังกล่าวตรงนี้นะครับเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะครับโดยประกาศปักหลักค้างคืนเพื่อชุมนุมใหญ่ในคืนในวันที่16ตุลาคมนี้นะฮะส่วนอีกภาพนึงนี่นะครับเป็นภาพนี้นะฮะเป็นภาพของการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับภริยานะครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์รัฐสวิตและก็ภริยานะครับในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยครับส่วนหน้าเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะว่ามีประเด็นไหนหน้า14ครับบอกว่า IMF เตือนเอเชียรับศึก3ด้านพลังงานแพงกำแพงภาษีเอลนีโยชุดไทยอันดับ8อาเซียนครับแล้วก็จะมีทุนวัสดุชั้นสูงปักฐานไทย BOI ชี้รับกระแส AI EV พลังงานสะอาดนะครับส่วนหน้า15ครับบอกว่าเร่งตรวจผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลโอนเว็บพนันออนไลน์แล้วก็จะมีนะครับบอกว่ากบขชี้ลงทุนยุคใหม่ความเสี่ยงเนี่ยซับซ้อนขึ้นครับฉบับต่อมานะครับเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะฮะก็จะมีประเด็นข่าวครับบอกว่าด่าว่าโง่ห่วยเลวปชปนะครับประชาธิปัตย์แรงโหมโรงซักฟอกรัฐบาลนะครับเล็งจัดหนักอนุทินนกนะก็คือน่าจะชัยชนกนะฮะสัตย์อย่าบงการให้3วันที่สอบไอเดียบริจาคนะครับสอสอน้ำเงินฉะปันยุบภูมิใจไทยหนูอวยพรวันเกิดเชนนะครับ
0: ปชป
1: ปชปฮะ
0: พรรคประชาชน
1: ประชาธิปัตย์ประชาชนปชนฮะ
0: เอาละ
1: ฮะ
0: เอาประชาธิปัตย์อยู่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่เหรอ
1: ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน
0: เป็นฝ่ายค้านเหรอ
1: ครับ
0: ปชปชปใช่ไหม
1: ครับประชาธิปัตย์แล้วประชาชนปชนฮะ
0: บางทีก็สับสน
1: ตัวย่อประเทศไทยเยอะไปหมดแล้วฮะแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าม็อบฮือครับบุกต้าน IMF นะครับ World Bank โจมตีกลุ่มทุนต่างชาติ จับตารัฐบาลนะครับเซ็นข้อตกลงตำรวจสกัดบุ่นปะทะเดือดนะครับไม่ให้ไปถึงศูนย์สิริกิติ์นะฮะแล้วก็เตือน11ชุมชนกรุงครับรับมือน้ำระบายล้นน้ำป่าอุทัยซัดสะพานพังฝนหนักจันทบุรีอ่วมนะครับนะมาดูภาพหน่อยนะสะพานที่ไหนเนี่ยเป็นอ๋อสะพานเส้นทางบ้านไร่นะครับบ้านปางศิลาทองอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสะพานนี้ถูกกระแสน้ำป่าซัดคอสะพานขาดเลยนะครับหลังฝนตกหนักในป่าห้วยขาแข้งทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงนะครับลงลำห้วยกระเสียวนะฮะก็ทำให้ทางขาดนะครับแล้วก็จะมีประเด็นบอกว่าหลอกเช่าแล้วเชิดเป๋าแบรนด์เนมจับคู่รักแสบคาคอนโดเหยื่อทั่วกรุงนะครับ05ล้านฮะแล้วก็จะมีบอกว่าจับแอร์สาวจีนครับค้าสัญชาติลอบขนต่างด้าวจนมุมที่หาดใหญ่นะครับทางตม.สงขลาเขาก็บูรณาการกำลังจับกลุ่มอดีตแอร์โฮสเตสสาวชาวจีนนะครับนายหน้าคนสำคัญกระบวนการค้าสัญชาตินะครับแล้วก็ตำรวจปูพรมครับ3จังหวัดล้างแอปพนันหวยออนไลน์นะครับตำรวจไซเบอร์เขาเปิดเป็นปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ครับก็บุกตรวจค้นพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ขอนแก่นครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวนะครับที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับที่อยู่ในมือผมครับ
0: ครับมาดูข่าวอื่นๆนะครับในหนังสือพิมพ์ของทางมติชนวันนี้ก็ขึ้นประเด็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะครับมติชนบอกว่าปรามรัฐบาลอย่าบงการรัฐสภาฝ่ายค้านตื้อขอ5วันเรียกจี้เรียกนะครับ3วิกถกสัปดาห์หน้าปชปล็อกเป้าถลก7รัฐมนตรีการดีซัดหนักโง่ห่วยเลวโอ้โหเชนยันเพื่อไทยร่วมรัฐบาลครบ4ปีภูมิใจไทยโต้ปมไอเดียบริจาคเงินนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีภาพข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank ที่จัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเป็นภาพนะครับของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF รวมตัวการเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อแสดงพลังคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการสร้างภาระหนี้สินและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่บริเวณแยกถนนพระราม4กรุงเทพก็ไปออกันอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับเข้าใจว่าเขาคงเตรียมการเตรียมพื้นที่ให้แล้วนะครับให้อยู่ตรงบริเวณจุดนี้แล้วก็อย่าเคลื่อนตัวไปไหนนะครับแล้วก็มีหัวข้อข่าวด้วยนะครับบอกว่าต้องสร้างกันชนการครั้งใหม่ IMF แนะสู่วิกฤตเยียวยาประชาชนแบบพุ่งเป้าม็อบต้านหือป่วนเวทีธนาคารโลกสวนยางเฮราคาดีดขึ้น 40% ช่วงนี้หน้าฝนนะครับน้ำยางก็มีน้อยหรือไม่ก็ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นน้ำยางตอนนี้ก็จะราคาสูงนายกชาวนาค้านรถไถ EV อ๋อทางคุณสุริยะบอกว่าต้องใช้รถ EV นะครับในการทำการเกษตรนะครับอันนี้ก็ออกมาขัดขานแล้วก็มีประเด็นนี้ครับบอกว่าปนเปื้อนคราบสีลุงคล้ายน้ำมันลอยเหนือผิวน้ำปนเปื้อนในหลายพื้นที่ทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เสนอไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งปิดและเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม4แห่งที่ลักลอบปล่อยสารพิษออกมาสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้งเป็นวงกว้างอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีหัวข้อข่าวด้วยนะครับบอกว่าปราจีนอ่วมสารพิษชงกรมโรงงานปิด4โรงงานสงสัยนอมินีลุยสอบต่อบ่อปลากุ้ง8ลิ้วเจ๊งปภ.โอนทั่วประเทศแล้ว 3,000 ล้านสุปจีจี้เพิ่มงบเยียวยานะครับแล้วก็มีข่าวนี้ครับโหวตท่วมท้นไม่เห็นด้วย 72.42% ค้านร่างกฎหมายไทย BS 3กองทุนสสท.ยกเลิกจ้างอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของไทย PBS เนี่ยที่ใช้ภาษีบาปของกรมสรรพสามิตเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่อ่วมหนักคือใครรู้ป่ะ
1: ใครฮะ
0: สสส.
1: อ๋อ
0: ว่าสสเนี่ยใช้เงินมหาศาลในการจ้างแล้วก็วิจัยเรื่องต่างๆจากเงินเนี่ยแหละอันนี้แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีคนคัดค้านเพราะว่าเงินพวกนี้มันถูกส่งต่อไปยังคนอื่นอีกเยอะแยะเลยนับหมื่นนับพันคนเลยนะผมจะบอกให
1: ้ครับ
0: เพราะนั้น3กองทุน4กองทุนเนี่ยมันเลยเป็นเงินกองทุนมหาศาลไทย PS 2,000 ล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: สสสก็ไม่น้อยหน้าหรอกแล้วกองทุนกีฬาอีกก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดทำทีเดียวพร้อม3กองทุนก็เลยกลายเป็นกระแสกดดันแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาทีละกองนี่ค่อยว่ากันหน่อยนะครับน่าจะจบง่ายกว่านี้นะครับขณะที่ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเช้าวันนี้ก็ขึ้นประเด็นข่าวนะครับบอกว่าซักฟอก3ปมโง่ห่วยเลวปชป.ล็อกเป้าการดีลั่นฟังแล้วอึ้งรถเกี่ยวข้าวทับสุริยะเจอลุมสับผ่านงบคันหลายล้านนะแล้วก็มีข่าวนี้ครับชี้คลังอาหารใกล้วิกฤต IMF เขย่าโลกเจอผลกระทบรอบด้านรัฐบาลตอบโต้เฟคนิวจ่ายแล้วนะครับ42จังหวัดเยียวยากว่า 3,000 ล้านกพ.ก็เผยยอดโอนยอดเงินในการโอนเยียวยายังมีรอโอนเพิ่มอีกนะครับ 149,000 ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์น้ำมีเดือดร้อนถึง 18,000 กว่ารายเลยแล้วก็มีข่าวนี้ครับพิษน้ำท่วมปราจีนดับพุ่ง25ศพเลยเหร
1: อ
0: ตายเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: ปทุมปลาตายเกลื่อนกินเหม็นเน่าโชยคระครุ้งกทม.เตือน11ชุมชนรับมือตายเป็นกองพันเนินเทิงทึกน่าจะมีปลาหมอคังดำตายด้วยนะ
1: ถ้าปลาหมอคังดำตายด้วยก็ดีนะฮะ
0: กลัวว่าจะมีแต่ปลาท้องถิ่นตายแล้วปลาหมอคังดำยังอยู่นี่ซวยซ้ำสองเลยนะ
1: เขาบอกมันอดทนซะด้วยนะ
0: มันอึดมากนะครับแล้วก็มีนี่ครับฮอร์มุสเดือดอิหร่านยิงไม่เลือกถล่มเรือสินค้า2ลำแล้วก็มีภาพของท่านอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือกับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์สวิสในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ถึงวันที่17ตุลาคมแน่ใจว่าจะแวะมาดูงาน IMF World Bank ด้วยหรือเปล่านะเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ได้รับเกียรติอย่างมากที่ได้จัด2ครั้งในรอบ30ปีแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะที่มีการจัดประชุมนอกสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้หลายคนอยากมาเยี่ยมเมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่รู้อยู่แล้วว่ามีความสวยสดงดงามนะครับมีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็เลยทำให้พอบอกมาเมืองไทยปุ๊บทุกคนก็อยากจะแวะสมุยแวะภูเก็ตกันนะครับอย่างน้องเนเน่นี่บอกว่ามาจากภูเก็ตไทยแลนด์นี่ทุกคนฮือฮานะถ้ามาจากไทยแลนด์นี่ยังไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เขาบอกพอมาจากภูเก็ตปุ๊บเขาบอกโอ้โหเป็นดินแดนที่สวยงามศิวิไลมากเลยนะครับฝรั่งจะชอบภูเก็ตมากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นบอกพายุบอนยิวพุ่งซ้ำเติมธุรกิจ IMF ออกโรงเตือนนะครับประสานแนะไทยอย่ามองข้าม5ผู้นำถกทางรอดเศรษฐกิจเอกนิติชงอาเซียนเพิ่มการค้า IMF ชี้ไทยเสี่ยงด้านพลังงานถึงเวลาต้องสร้างพื้นที่การคลังอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวของทางหนังสือพิมพ์หัวสีแล้วก็หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนะครับหลากหลายฉบับเลยในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักเบรกกันนะครับกลับมานะครับเราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหุ้นน้ำมันทองคำเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: 4.8
6: ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: กลับมาช่วงที่2ครับ 6:43 นาทีครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมอยู่กับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลา 6:10 นาทีโดยประมาณไปจนถึงเกือบ 7:00 นนะครับผ่าน2ช่องทางหลักครับที่สามารถติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการของเราได้นะครับทาง FM 105 MHz นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางทาง Facebook Live ครับที่เรามีการไลฟ์สดทุกเช้าผ่านทางเพจของ AEC10news.com นะครับเช้านี้ก็มีหลายท่านครับที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของเรานะครับก็มีที่ทักทายเราเข้ามานะครับคุณจุฑาเทพสวัสดีเข้ามานะครับมีคุณอนุชาที่สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าทำงานอยู่ที่นนทบุรีนะ
0: ครับกลับมาอยู่ฝั่งกรุงเทพไม่ได้หยุด
1: อีกนิดเดียวเองนะฮะข้ามไปนิดเดียวแล้วก็จะมีนะครับคุณภูมิใจบอกว่าวันนี้วันหยุดก็เลยนอนตื่นสายหน่อยนะฮะอยู่พื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีคุณกุล22ที่สวัสดีเข้ามานะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกคำทักทายทุกการติดตามในทุกช่องทางของรายการของเรานะครับทั้งเวลานี้แล้วก็ย้อนหลังด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการลงทุนครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ15ตุลาคมดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับจากแรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าคาดครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเผชิญแรงขายด้านบอนด์ยิลด์สหรัฐก็พุ่งขึ้นนะครับจนกังวลว่าเฟดเนี่ยจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนราคาน้ำมันก็ยังไต่ขึ้นระดับสูงอยู่นะครับปิดตลาดนะครับเมื่อวานนี้ติดลบนะครับ 2.87 จุดครับหรือประมาณ 0.18% ดัชนีสุดท้ายของวันนะครับอยู่ที่ 1,573.01 จุดครับมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวันเนี่ย 58,483.65 ล้านบาทนะครับส่วนถ้าเราแยกการลงทุนออกมาครับก็จะพบว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปนะครับเข้าซื้อ894.32 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อ 1,398.96 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายนะครับ 2,111.50 ล้านบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ครับขายออกมา 181.78 ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นในภูมิภาคครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปิดตลาดติดลบครับ 59.75 จุดหรือประมาณ 1.59% ดัชนีอยู่ที่ 3,707.48 จุดนะครับนักลงทุนเขาวิตกกังวลครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปนะครับส่วนหางเสียงฮ่องกงก็ติดลบเหมือนกัน 251.45 จุดหรือประมาณ 1.03% ดัชนี 24,062.72 จุดนะครับอันนี้ก็กังวลนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาดอาจผลักดันเฟดนะครับให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็กังวลนะครับกังวลเนี่ยได้มีการฉุดหุ้มกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับ AI ซึ่งเป็นหุ้มที่อ่อนไหวนะครับต่อภาวะต้นทุนแล้วก็การกู้ยืมที่สูงนะครับส่วนนิกเกอิโตเกียวนะครับติดลบเช่นเดียวกันครับ 3,318.34 จุดหรือประมาณ 4.90% ดัชนีอยู่ที่ 64,425.95 จุดนะครับเรียกว่าดิ่งลงไปกว่า 3,300 จุดทำสถิติลดลงในวันเดียวมากที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์นะครับหลังเกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่ม AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจดังกล่าวนี้ครับ
0: น้ำมันก็ปิดผสมผสานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานักลงทุนก็จับตาสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเขาเรียกว่ากองเรือเงาหลีตาให้กับกองเรือทั้งหลายที่เคยลักลอบส่งน้ำมันให้รัสเซียอิหร่านและก็เวเนซุเอลาหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งส่วนหุ้นวอลล์สตรีทก็ปิดบวกนะครับได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมนอกกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวอันนี้เป็นบทสรุปของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียส่งมอบเดือนพฤศจิกายนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก2เหรียญ88เซนต์จะแตะ100เลยนะครับอยู่ที่97เหรียญ97เซนต์ แล้วก็ที่เบนทะเลเหนือของลอนดอนส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงไป14เซนต์ครับมาอยู่ที่ 105.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลการพิจารณาผ่อนปรนให้เรือที่อยู่ในกลุ่มกองเรือเงาที่มีขึ้นหลายวันหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสั่งยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงดีเซลของรัสเซียก็ได้ฉุดความหวังว่าราคาน้ำมันโลกจะต่ำลงได้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริการายหนึ่งบอกว่าการพูดคุยเรื่องดังกล่าวมีแกนกลางอยู่ที่ความเป็นไปได้ที่วอชิงตันจะอนุญาตให้มีการขนส่งน้ำมันที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้เรือที่เคยถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 556.21 จุดนะครับมาอยู่ที่ 52,177.69 จุดS&P 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.12 จุดมายืนอยู่ที่ 7,744.06 จุด Nasdaq ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.16 จุดมายืนอยู่ที่ 26,713.03 จุดนักลงทุนก็วิตกกังวลบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่มากเกินไปก็ทวีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรม AI หลังจากแหล่งข่าวเปิดเผยต่อสำนักข่าว CNBC ว่ารายได้ของบริษัท Antonov อยู่ที่ระดับ 16,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส3ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าการเติบโตรายได้ของบริษัทอาจจะไม่รวดเร็วเพียงพอต่อการรองรับการทะยานเพิ่มขึ้นของหุ้นที่เป็นผู้ผลิตชิปส่วนราคาทองคำนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 62.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือขึ้นมาประมาณ 1.5% มาอยู่ที่ 4,170.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนเรื่องของต่างประเทศนะครับในโลกของโกลด์สปอตผมดูให้นะครับล่าสุดตอนนี้โกลด์สปอตซื้อขายอยู่ที่ 4,180.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
1: ครับ
0: แล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปนะครับดัคของเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 84.01 จุดนะครับมายืนอยู่ที่ 25,382.92 จุด CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 61.59 จุด มายืนอยู่ที่ 7,934.70 จุดแล้วก็ฟุตซี100ของลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 115.49 จุดมายืนอยู่ที่ 18,400.30.35 จุดครับ
1: ครับส่วนราคาทองคำบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้มีการขยับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมดนะฮะ18ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าโดยรวมตลอดทั้งวันนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวันก่อนนะครับทำให้ราคาทองคำแท่งครับปิดตลาดรับซื้อนะครับอยู่ที่ 65,750 บาทครับขายออก 65,950 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 64,430 บาทครับส่วนขายออกครับ 66,750 บาทราคาโกลด์สปอตสุดท้ายที่ถูกใช้อ้างอิงคือ 4,159 เหรียญเทียบกับค่าเงินบาทเวลานั้นเนี่ย 33 บาท 51 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ
0: เดี๋ยววันนี้จะต้องจับตานะครับระหว่างเวลา 10:30 ถึง 11:30 เควินวอชนะครับจะขึ้นเวทีร่วมถกกับนางคริสติน่าโกเกวาก
1: รรมการ
0: ผู้จัดการ IMFนะครับในการมีตติ้งมีการประชุมกันที่เมืองไทยรูปแบบการหารือการจะเป็นการสนทนาทั้งสองคนจะคุยกันบนเวทีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทิศทางนโยบายของเฟดโดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักการเงินทั่วโลกก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าวันที่17จะเป็นวันสุดท้ายที่เข้าสู่วาระความเข้มงวดต่อการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินก่อนที่เฟดจะมีการประชุมกันในเรื่องของการกำหนดนโยบายการเงินในวันที่27ถึงวันที่28ตุลาคมแล้วก็ที่สำคัญคือได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการหารือกับเควินวอชประธานของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจและการเงินและหารือถึงแนวทางต่อยอดความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางทั้งสองกระจิ๋วเจอกับพี่บิ๊กเนี่ยแหละงานนี้แหละจะรู้ว่าของจริงคุณวิชัยนี่ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะ
1: ครับ
0: แต่ได้กระทบไหล่กับเควินวอชแต่เควินวอชผมไม่แน่ใจว่าเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่านะแต่ก็ไม่เห็นมีใครเขียนว่าด็อกเตอร์เควินวอชนะ
1: ครับ
0: ไม่จะเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องเป็นผู้ว่าการได้นะผมว่ามันอยู่ที่ท ักษะความรู้ความสามารถของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันก็ต้องถือว่าปีนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้เจอกับบรรดาผู้นำทางด้านการเงินโลกมีหน้าเราเขาถึงใช้คำว่าโอลิมปิกการเงินใช่ไหมแต
1: ่
0: ผมว่าไม่ค่อยน่าใช้คำว่าโอลิมปิกนะเพราะโอลิมปิกเป็นการแข่งขันอันนี้เป็นการสัมมนาชุมหารือร่วมกันมันไม่ได้มีการแข่งขันแต่อย่างใดถูกป่
1: ะ
0: ทำไมถึงใช้คำว่าโอลิมปิกก็ไม่รู้
1: หรือเขาจัด4ปีครั้งหรือเปล่าฮะ
0: ไม่จัดบ่อยจัดบ่อยแต่ก็น่าจะมาเจอกันนอกประเทศแล้วก็จัดใหญ่แบบเชิญหลายๆประเทศนั่นอีกเรื่องนึงนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับวันนี้ต้องจับตานะครับถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลกก็คงให้ความสำคัญกันเดี๋ยวเราจะพักนะครับ6:53 แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับมาดูประเด็นข่าวอื่นๆเพิ่มเติมครับ
1: ครับ
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยกรมศุลกากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใส่ใจสังคม AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: กลับมาช่วงสุดท้ายครับ6:54นะครับบนเวที IMF World Bank เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับคุณกฤษณะศรีนิวสันนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับพูดถึงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแล้วก็แปซิฟิกนะครับบอกว่าปีนี้นะฮะมีแนวโน้มเติบโต 4.8%ต่ำกว่า 5% ในปีก่อนนะครับมีแนวโน้มลดเหลือ 4.4% ในปีหน้าด้วยนะครับแม้ภาพรวมจะเติบโตชะลอลงแต่ภูมิภาคนี้ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสูงถึง 68% เศรษฐกิจไทยนะครับคาด GDP ขยายตัว 2.1% ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับสำหรับเศรษฐกิจเอเชียนะครับมีความยืดหยุ่นสูงครับจากการที่มีกระแสการลงทุนใน AI ความต้องการนะครับเซมิคอนดักเตอร์โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็การค้าภายในภูมิภาคครับแต่ผลประโยชน์จาก AI นะครับยังกระจุกตัวอยู่ฮะแค่บางประเทศเท่านั้นเองเช่นเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็บางประเทศในอาเซียนนะครับขณะที่ประเทศรายได้ต่ำยังคงเปราะบางอยู่นะครับ IMF ครับเขาได้มีการประเมิน4ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจฉุดเศรษฐกิจเอเชียครับนั่นก็คือสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อนะครับกดดันราคาพลังงานปรับสูงขึ้นโดยกระทบเอเชียอย่างหนักครับเพราะมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึง 4% ของ GDP ครับโดยอาเซียนครับก็สูงถึง 7% รองข้อที่2นะครับก็คือกระแสการลงทุน AI จะชะลอตัวแล้วก็ปรับฐานหากนักลงทุนทบทวนความคุ้มค่าอาจกระทบตลาดการเงินแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีนะครับข้อ3ก็คือภาระหนี้สาธารณะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่สูงดันต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยพุ่งเพิ่มภาระงบประมาณในประเทศที่มีพื้นที่ทางการคลังจำกัดนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับภัยธรรมชาติเอลนีโญที่อาจรุนแรงครับกระทบภาคเกษตรประมงพลังงานแล้วก็ดันราคาอาหารให้สูงขึ้นนะครับส่วนประเด็นหนี้ครัวเรือนแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจในไทยแล้วก็ภูมิภาคครับแนะนำให้รัฐบาลเนี่ยเร่งฟื้นฟูฐานะการคลังที่ถดถอยลงจากวิกฤตซ้ำซ้อนครับปรับเปลี่ยนมาตรการอุ้มราคาพลังงานการอุดหนุนแบบหวานพืชเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มได้รับผลกระทบจริงครับ
0: ใครอยากจะกู้บ้านนะครับล่าสุดครม.ก็มีมติเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อโครงการบ้านคนละหลังพัส
1: ครับ
0: วงเงินก็ 50,000 ล้านนะครับโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อแก่ประชาชนเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางนะครับที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเขาบอกว่าราคาบ้านต้องไม่เกิน3ล้านนะ
1: ครับ
0: อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1ผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีระยะเวลา2ปีและหลังจากนั้นก็คงเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
1: ครับ
0: 2นะครับกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ย 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีประชาชนที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมก ก็เมื่อวานนี้ดีวันแรก
1: ใช่ครับ
0: นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคมหรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการทั้งนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศคาดว่าโครงการนี้นะครับสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยส่งเสริมให้คนมีบ้านซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำอยู่แล้วก็คือโครงการบ้านล้านหลังกับอะไรโครงการบ้านสุขใจเลยของเขาเนี่ยนะครับดอกเบี้ยต่ำสำหรับคนตัวเล็กนะครับไม่เกิน3ล้านบาทสามารถผ่อนได้ยาวถึง40ปีเขาจะว่าช่วงหลังเนี่ยเดิมเนี่ยคนที่ผ่อนบ้านเนี่ยเขากำหนดไว้อายุไม่เกิน60ปีแล้วก็ขยายไปเป็น70ปีจนสูงสุดถึง75ปีนะครับก็สามารถที่จะรวมตัวกับลูกหลานเพื่อซื้อบ้านเป็นของตนเองได้นะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับเวลามีบ้านนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนนะครับเพราะว่ามันต้องผ่อนระยะเวลายาวนานแล้วก็บ้านเป็นเหมือนกับเป็นที่สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่เขาจะมีที่พักอาศัยอย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับก็ต้องช่วยส่งเสริมนะครับแต่เวลานับหนี้ครัวเรือนด้วยเนี่ยเอาหนี้บ้านมาเป็นหนี้ครัวเรือนนี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่ระยะยาวใช่มั้ยมานับเป็นหนี้ครัวเรือนกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าหนี้เราก่อตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: 6:53 นาทีนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้พบกันวันจันทร์นะครับเจอกันวันที่19ตุลาคมวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต AEC 10 news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถาน